มาตั้งความมือตั้งไงเปล่าคุณไม่ละคุณอะไรหมดงั้นทำไปเบียดตุกุชิพียงจูดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตันยาวดูเช่เฮ้ยไม่งั้นมาเนี่ยงงเลยคุณทำมือตั้งคุณน้ำหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮาร์ดแอนด์สตาร์ทอฟเอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาโอ้ซีพีเอ็นมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกตัวมบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์เมย์แบงก์เมย์ฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกิสแองสอสตามาบิ๊กรีเอ้ยอะไรรับบ้านเอาเนี่ยสุบิดาพินชาร์จูซี English language ka chaku bin byabastha chhoi computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system aw inverter ko battery pani paincha cc camera ra bharpur do internet pani jodincha thau ama ma te lange dake au tal no betal mahider phir juka paiyelan jhuse aw ye phone number 0215547787 9942535541 aw bhayo aw good very good very good

0: มาตอนมันมันตอนไหนปีเลยคนไม่รักคนอะไรหมดมั้งทำไรปีอาทุกข์ชีพยันชดจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด่านดูเกย์ตัวไปจะตายเอาดูเ
1: ช่นไม่ยันมาในคนไหนคนทำไม่รักคนน้ำหมดเอาทำไม่หมด
0: คอมพิวเตอร์บิครีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเกย์ number one ฮารูและสัตว์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาชีพยันมาตาคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสัตว์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เกย์ก็ต้องบิครีฮาเลมาโกร์มาบิกรูโกร์ไม่บิงไม่เอาไปสกูลอาพิสดุนสุกิสังสถามาบิกรูเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุEnglish language kaksha kubin bivastha chahoy computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system ab inverter ko battery pani paincha CCTV camera ar bharpar to internet pani pa jodincha thau
1: ama mate ane dake
0: au talno betal ma hider phek duka paiela ni jhusi au e phone number 0215 45787 9942 35541 ab hoyo ab good very good very good